0: โอเคกะเต่าปลาโกโตในเวลาปลาเดน้ำมันตัวกะเต่ามาตั้งใส่กิเตกนะอันนี้กว่าเกสกัวสูบบ่ถูกพ
1: ่อกิโตเด็กปลาโ
2: กโตน้ำมันกันได้ธรรมดาเนี่ยมุโตเนี่ยละกะกันเนี่ยละกะกระสีเรียงเนี่ยจารีละเกะมาปลาปลาเน
1: ี่ยไม่ได้จะสังการตุ้งใส่จ้ะ
2: กะพายเอ็นละกะเราใช้บางสปาร์ตกระปุก
0: ทีเลียกกระกุยในกัวเด็กละเคียนเนี่ย
2: ไงคนนี้เด็กพะละนี่ไปมาเคมีไปสมัวเขาไม่อยากจะเรียกไปต่อไปทำมุกกระเบื้อพะละได้เนาะ
0: บวกตัวชิมโป้มาป้าเด
2: ็กโอเคเราคงจะได้บอกกระได้เก
1: ล็ดเกล็ดไม่ยอมมาเ
2: พราะเงี้ยเงี้ยเราได้พันสุดได้แต่เนี่ยได้เวลาเพราะเก่งเก่งได
0: ้เนี่ยปากเกี้ยกับมาเนี่ยงี้เนี่ยเวลากูไม่กล้ามาแรงใครต่อก
1: ันเนี่ยมาโตบ้าเดี๋ยวนั่งแกว่งอ่ะสัวขมิ้งกินเนี่ยเด
0: ้นี่เด้งละคอกสตีเรียมน้องมาเ
2: ด้เด้กะกะกระวัดแต่เด้นี่ปากก็ยงวัวอย่างปากกูตุ
1: ้มไปกี่ตายกันยาดีไปอย่างสัวกี่ตายกินเนี่ยอ่ะกินละเด้
2: อย่างปลาสวดกันอย่างงามไงมีเมียแกกลวนแกได้ในเวลากลวนแกกลวนมีเมียได้เงินว่ากูตายได้เงินว่ากูจะก้าไม่ตกมันได้เหรอแกไม่ไปเนี่ยนักแกก็จะสกี้ของเฮมูโตได้หรอแก
0: เน่ที่สี่เนี่ยกี่มีมี
1: มีมีมีงามงาม
2: ปลาสวดงามแต่เดี๋ยวน่ารับแกเรื่องกู้ตัวดีงามได
1: ้ปูโอเคงาม
2: เอางามตัวโตเนี่ย
0: เนี่ยมุ่งเนี่ย
1: นะอ้ำเดี๋ยวดูดอกเกี้ยนกี่ไต
2: เอา
1: เนี่ยมันได้ปลาเลาะอีเนี่ยดูโล
0: เย็นใครทอผ้าดำ
1: นายอ้ำมาดไว
2: ้
1: น้ำมะกุ้งจีบตีตาเดตีเนี่ย
2: บักโคคุณจีเครต้าเนี่ยมาเห็นตะการนุ่นเนี่ยนับคุณจีคุณจีเนี่ยพะละเนี่ยตะการเปรียกกะเกตการ
1: เครต้าใครอ๋อคือบัก
2: ก่อเนี่ยเครต้าใครอ๋อยอดกูก็เ
1: ขียนเนี่ยนะกูกูได้ง่ายภาษากันเร่กูได้ไหวง่ายนะก็ไม่สตวายอันเต้ไปกระตัวไปแซงง่ายๆเกตแต่ว่าตัวไว้เด้อตัวไว้เดี๋ยวบ
2: อกเต้กันนะบ้าลิลาเต้กูไม่ได้เครต้าเนี่ยไว้ต้องน่าดิตุ๊กชั่วก็คุณจีเนี่ยแต่ตะการตัวเดียเนี่ยคงไอเดี๋ยวบ้าเนี่ยน่าจะมองเนี่ยเครต้าใครอ๋อเ
1: สด็จโจเสด็จเนี่ยโตน่าจะมองน่ามองมือตู้ไปละกี้
2: น่าเอ็มตัวไว้ต
0: ะ
2: ก
0: ุนโ
2: ม่จริงแกน่ามากระเบนนะกันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวคุณโม่ยันน่ามองของหายยวงคิดแต่ละใบอ่ะ
0: เนี่ยอุดยาทารีดเดือดใจน่ามาเอ็ม
1: เปรี้ยงต่อสู้ให้เดี๋ยวกูได้น่ามองใหม่ตัวนกซาจารุกละมา
2: ปากเกี้ยงงามงามงาม
0: น่ามาเกรตต่อเด็ดตัวนั้นได้ดีงามมุญย์เนี่ยน่าตะมุยดวบหน้าตี
1: อุดยาตัวประสวยเด้
2: อุดยาอุดยาอุดยาเอ็มเอาเป็นเนียนตัวเล็กแต่ละหนุ่มเปียก็แค่ไงนี่ไงเย็นน่าเลยแกคงไม่อุดยาไป
0: ตะกันเนี่ย
1: อุดะตัวไหน
2: อุดะแต่กุญจีเดตเอาได้ไว้ในบิลาใบ
1: กุญจีน้ำมันกุญจีบนใดเด้
2: ใบใบใบ
1: ใบปันสุดต้อง
0: เนี่ยไปไปกันนี่ก็ได้ชูเรียวรังคริตต์ก็ไป
2: น้ำมันกันชูเรียวตัวเด็ดถูโต้ต่อกุญจีบาก
0: คนนี่แต่กุญจีดันคริตต์เด้
1: เอานั่นนี่
2: น่าเตาไอ้บ้ากว่า
0: อ่ะอะไรไงรบน้ำมันก
1: ระป๋องเนี่ยไปมาเจ๊ไอ้ไปใส่
0: ไงตลอดเนี่ยเท่าพะเลาะคุณตาไว
2: ้เนี่ยไปกำลังแกงดูเราเอาไว้ในเวลาเจ็ดเดือนง่ายๆเดี๋ยวเขาบอกกระไดมันระคือแต่ข้าไม่ให้นะตัวไอ้เนี่ยโบราณเขาโน้กี้ตาย
0: พระเจ้าเดินมาเตาน
1: ิ่งเดินปุ้ยเนี่ยปลาเนี่ยอุปันตัวไว้ได้
2: มันได
1: ้อีนายตัวใหญ่นะกูว่า
2: เพราะว่ามันน่าบ้านมันตระเสียอยู่จังเนี่ย
0: สิ่งที่เป็นดาวจะได้กูต้องอันเต็กกับคริสต์มาสเฮลัสกันเล
2: ยได้ได้เลยอุทัยเนี่ยสิ่งกับตาสุนัว
1: บ้านเราเป็นอะไร
2: น
1: ี่
2: เรา ได้อ้าวชาบูดเนาะ
0: บ้าบูดเต้าก
1: าตาพะเราด้วย
0: กาตา
2: ไปยุ่งหนาวน้ำมันในหมู่บ้าน
0: ได้น้ำมันตัวนี้กระเด็กกระเด็กกระเด็กน้ำ
1: มันบูดตัวไว้ได
0: ้หนออู้เด็ดได้บลาโม่ต้องได้ยัง
1: ไงไม่ยากละบ้านสโลว์เด็ดได้เด็ดน่าหนามูเดียดิเสดียงละมาตัวนั้นไปอ่ะ
0: ห
2: นอแม่หนอเลยแกไม่ได้ยังบวกเลยเลยแกไม่ได้ยังบวกไปแกยังบวกได้คุณน่ายังบวกไงเจียนเมียงมันไปย้ายมันได้ยังบวกข้อให้ได้ไปให้เด้งเลยมาโปรซี
1: ก็นี่แกคิดแต่โบราณภาษาตัวแก
0: ข้อแบบว่าข้อโบราณเลยมาโปรซี
2: ก่อนนั่นเมียก
0: ็
2: เด็กไงมันเด็กเด็ก
1: เรดสโปรริง
2: เด็กเรดสโปรริงเสียบูก็ไปให้เด้งเลยเมียเ
0: นี่ยสียบูมาโปรซีมามา
1: เฮ้ก็เกย์กันได้ก็กระโดดกันตาเดียวมันดี
0: น้องมาด้วยได้ไงอ่ะบุ๊
2: คเขาหน่อกูน่ากี่รัวกันเน
0: า
2: ะก
0: ูหน่อมาด้วยได
1: ้ตั้งกระเดียวมันปลาเลาะได้เน
0: า
1: ะแต่
0: เด็กไงดูด้าตุ๊กแก
2: เฮ้ยไม่ดูดู
0: ด
2: ู
0: ด
2: ้
0: าด
2: ู
0: ด้าดูเลยโตมาตัวเงียนเนี่ย
2: เกย์น่ามาตีอะไรตัวไอ้ตีก็
1: เนี่ยมันมียาเงียนเงียนกันต
2: าย
1: ว
2: ะเนี่ยบูโยเนี่ยสกา
0: เ
2: ล
0: ยยังได้สมัยอะไรอ่ะตุ๊ก
1: ตุ๊ก
0: เราไม่ยัก
1: เข้าเลยในโมเดลในสมัยได้เนาะมันก็เกย์ใสกลุ่มมอกันปลา
2: เลาะเอ้ยดิโตๆๆเนี่ยถ้าได้บังโกดังนี้เดี๋ยวเนี่ยโลนะนะให้กับปอได้ได้สุ่มไปทายะดูเราพิเศษแรงเอาเด็กของกิตาดะอย่างเงี้ยนะดาดดงเอา
0: อะได้ๆๆเรา punya ka ada nomor ya nomor nyawa kau
1: น่าซาวะยะเตเปลนโตแกเดี๋ยวเนี่ยเสียวแรงเย็นๆไม่เ
2: งียนกับบันจิเตเงียนะแม่ได้บังโกขนาดเอาแรงเงียน
0: อินิ boleh ka
2: ไอ้โหดีงาเลยไว้ในปีไรง่ายก็คิดออกกับพาระยุ่งกันแน่งก็คิดนี่กิตาต้องบารูเตล่าไว้ง่ายนี่พิเศษไปอย่าไล่ปีอะก็โกนั่นแหละไล่อันนี้พาระก็เท่าเนี่ยยังไม่เก่งอารมณ์ขึ้น
0: มาเลยท้อบังโก้ท้อบังโก้แกมากเลยท้อบังโก้เด้ดูดอกคนนี้อุดรเนี่ย
1: มิ่งข้ามีเนี่ยมิ่งใบบาลาสิดาเนี่ยกูอยากโก
2: ้ยาดีเนี่ย
1: ตั้งโต pemon ngadu tu pemon
2: no? Ya
0: ah nama te pemon
1: eh yang de surat cinta du tu to maya bertemu makanya kita temu du tu dulu kita wai antai dulu tau ni dah kita
0: ini pada bulan
2: tu dia support dia hidup kada dulu ngannya dia lu nyau demi dia makanya dia ngamai tu deh ane de ngamai de bialai support de menuju jaik dia
0: oh
2: ente parai mno orang angkat bapa kri kuah lah bagi kita tahu nyama ge support de hidup
0: kada bapa parai
1: tu parai
0: kan dia nani kat de bisa lembia baik belamong orang
1: bisa tahu bisa meruan kat tau namot kena dai
2: ente de support ke parai lagi nyau kita lagi cengah bejalai lagi
1: nyau men ente de pia bertemu do tua dulu ka ku
2: bapa bulan
1: tudi dulu ngai bapa bulan tau
0: Nai, betai ya.
1: Cuma mata tu nai.
2: Ukai cuma mata nai. Tulisan lutut tu nana mau.
1: Salah lututnya.
0: Ukai nya, ya kita betai ya namanya.
1: Apa ulanya pada?
2: Ma, tu risi ubatnya kita dia sebaman.
0: Amak tu bau tu nama penyakit itu.
2: Ane manji ayah ukai lutut ada. Nya jaga kita ketemu janji ya.
1: Ayah ni bulannya pada deh. Nya mana sih dah nak nanya?
0: Tae, nama tu deh. Melepuah tau.
1: Parai jo aku tempat
0: dulu. Kene kede tau dang lebuah tau. Nah, ki bisa ubat deh.
1: Tau kita kian lagi deh tau kita.
2: Mana mua ja ku nanya tadi ka bisa jalan tu baru. Kujian teh ku nanya ke rute ke munyi nya tadi nya nak temu dem pop ngawa deh. Gila nak nak tau wai ubah baru li nya kian kita.
1: Ya tu dulu aku tapi ya.
0: Oke, mengatur. Aku sebenarnya balak ku ya tau.
2: Oh, lama nyuri tinggal apa bulannya tadi?
1: Bah bulan tengah lebur sepeda dah.
2: Bulan sebelah ni kemahai.
0: Bulan sebelah. Tau, pelabak. Kusun satu, kai tau. Satu, satu.
2: Nih, baca badak aku tau. Nan mau tau buta encelaya engkau
0: tau. Pedak ini pedak baru ni.
2: Aku kena situ. Suam pedak.
0: Ini pantai nan mau ngira satu, dua, tiga.
1: Nya, ikat dengan nyo ayah yang sebenarnya.
2: Nah, aku nak mau.
0: Mui, tolong.
1: Tak, paling aku mui ni. Ikat ngelak mejanya.
0: Gat, gat. Gat.
2: Ngayen kita. Kita oke.
0: Okay. Memang ngai. Apa wama bulan sebelah? Tau ini.
1: Kok sebelah yang lepas tu?
0: Ujo melah sebelah. Dan ada ubage.
1: Bisa ya aku ubage. Itu
2: anak lift masai.
0: Dia anak sepapa dia lift masai.
2: Oh, salah ya.
0: Suai dengan anak aku dua
2: ya. Sebab kau lah dah aku ke sedua ya. Bekanya.
1: Nah, namang. Aku sarinya minta bina supaya meres. Kepiang aku.
2: Nah, udah gintai ya nak pakai ubat. Gintai ya nak pakai ubat. Lepas
1: kepiang. Aku sarinya sebini ya. Bada jenis sumpah.
0: Patu aku nak ada ubat.
1: Sebab
0: kau. Sebab kau. Sebab kau. Bapa, ubat dia bapa
1: kilo.
0: Dua ng ada.
1: Dua.
0: Ku lima wei.
1: Ayo. Patu nung lebus ngu tu nu raya bai.
2: Ni nemu krempo dua aku nak nemu awu mesti wei de nya aku. Lepas aku kena makai ubat empat mesti wei de nya aku.
1: Ya sebab ko ku ubat ubat tinggal darah ya.
2: Sebab ko dua sena sebab ko nama dua
0: si ko. Ada belah dua.
1: Nah, nah eh belah dua aku wei step belah dua.
0: Nama empat segala. Lima empat segala.
1: Empat segala pun.
2: Panai, boleh panai
1: kita. Kan ada iya.
0: Oh betul.
2: Lima nanti bagi dua.
1: Dua setengah.
2: Dua setengah, mengai, mengerti sih.
1: Nak ngam ke?
2: No, nak ngam jadi pedih pala. Pedih pala deh.
1: Pedih.
0: Aku pedih anak dah makan ubat.
2: Oh, apa sepin ada bahaya deh.
1: Sepin apa deh kak kau?
0: Minggu tau, ambil ya, mau ubat kau.
2: Ya. Ayah, dua
0: ya. Patut kalau tu kata lu pedih, lu
1: pedih. Menyalah ke ubat apa deh?
2: Pedah deh. Sarinya udah beli tiket bilon ya, no. Kami ya, ubat nak damai. Dek bekenya ngelebuh hari bulan. Ya nama tak ingat kesuai dari hidup barunya tau.
0: Nah.
2: Tuan ini semua ingat kau laki ya jo.
0: Ya nama apa sumpah yang cak di hati kau.
2: Nana mau makita. Nana belai ada ada. Nanti dek kang uji mau kau belai. Kau muda apa dalam
1: ni? Apa dalam?
2: Apa dalam ni? Nama
1: ngatu dek. Ngatu kami dua tau.
0: Kena anjung kami dua itu ini gua.
2: Nai nak pulang agak aku kisau tau kedua deh. Aku kutuk.
0: Dek lagi nyamai. Dek nama nanya orang di klinik dia.
2: Nada ini ngalah nama tadi. Aku mana ke ketau jahat seduai dan ada hari aku ngatuh seduai ni kami naik aku ngakai kuantar ke yang pada ini dawai uyak dia
0: uyak
2: oh dia bisa indah entah dia pun pun pintu penamanya dia udah ada cermin ketua dek tisi pintu dia
0: mayu cermin dia
2: mayu cermin nanya wah nak isau duai dari pelabak aku asal mau jumpa danu ya kita
1: isau
2: tau meh tau hadiah nak ya lu mpeleh nganu dek
0: kena
1: buat tau baik kemanya pergi lah tau tu
0: nah ini gua nya tau
1: ya aku lu ketua ini gua
2: Ngaku jual dua deh.
1: Nyawa atau nyau kau deh, nak kau deh.
0: Dua kau sekali nyau. Siapa mau hidup di dunia tahu?
2: Berani ya, setua ya kaparai. Nada yang sopai, nya sebagai ubat nada mai nya.
0: Tempat ubat deh.
1: nama otak dempo ada apa masih dano yang kata ada makainya.
2: Ya aku mana kesuai ada ubat nata kunci ngano apa masih udah limbit ngada ada dete nama ke ubat lepas pindah berek dengan gay naitnya ini bilai. Ini bilai ngan mungkin dempo 2 mg wai.
1: Dua.
2: Nee dempo ada 2 setengah apa nyer bilai ada ke segala
1: sih. Angkau nyetau kena jauh aku cakau.
2: Dua tua nau kesuai ini dua boleh pahaja. Ingin saya umeh tu nau neng sekuat ngamai dua tua. Bejalai nak jauh nih. Nya ikut dulu ayah me baru ke saya dua ini. Aku tu nyu nyari tukang licau dua ya jo isa ada ini sumpah yang jadi isa. Tu nyu dua dua
1: ada rumahnya nak gua. Makin tinggi dah kayak aku tak tahu deh.
2: Tinggal ada way. Ucok dekat bejalai lah kita kami ni kereta ru mana ya kak tembaru to.
1: Tinggal aku pada kereta aku way.
2: Nak oh nak aku nak nyanyi nak nemu.
1: Kena deh me.
2: Nai bagai tau
1: way. Kena sah dengan kena dia jauh.
2: Kena ngai dia tau. Kemarin ukai ku ngai ningau ke tanya baru meh ku kau ku ningau way ucok ku pulai mage yang nare no pakai yang dia dia tau kau balap pulai ya.
1: Apa ya?
0: Kau, ama kau.
1: Ya ku amatnya.
2: Amat tau pulai kena way dia kalau ku ningau ke kereta.
0: Kena kita mada ya kereta.
2: Nai ngise burayang pulai ya ku kau pulai kereta ku tinggal di tau. Bisa ba burayang ni pengalaman semua pulai ya. Rumah dua dan yang asok punya gana ada hari ko behibon ko cau ke
0: pulih pada pulih
2: ada yang pulih pulih aku mine ya
0: ngage bale pulih ya
2: ngage bale pulih ngaja de pulih ada bale pasalnya ngage bahan nau
1: ka ngai kan igak tu ah tu ah makin hanya ada yang pulih register kereta tu on tadi
2: dia ngau ke
0: kereta dia nya baru nya ya kemain tekan ada aku kalah meda
1: ba ya
2: nya kiet me mane ngetuan ko kita eh
1: pilih mak kami ne pu nya manua babi ko an kane dah
2: ayo ulun duai nau mako to de pine aku mine aku mine anaknya de aku bahu
1: sotai kita mine
0: pun bungai ku dia
2: aku bahu ka mane ke duai de dulu he duai de ko to mine ubat de
1: ramai nya di jo de nya di jo de kami dua mine tahun-tahun
0: kasih aku mudah tiki biluan nyo
2: nya ma julo ate ko tahun 2026 sepeda buka tahun 1 bulan 1 2026 aku to ngage Korea baju celak udah beli bisa ke saya bakal dua day aku tau mesti ni sumpah yang tau lumpam pai dah betau ke tiket
0: aku tak guna mah dia kedua
2: kok ya kok kian
0: kok ya
1: dua
0: ini kok ya
1: ini ya
0: tunggak kini
2: nah
0: celak dia
2: boleh belak sampai kian kita hilang lu sih
0: oh no ni aku musim tanya dia tau
1: kau dah musim tanya musim bunga
2: ni ku ya musim dia nak harap ku suai ni tiak balau cong ku tau kan nganyo nama
1: wai kan nama sepan kan ni mano babi nya boleh pada sepulih
2: nai pulih ngai kan ni ya nama sapa ka ban wai ngelama tu ino
1: udu
2: adu nai no ngadu bulu mata nya ko me nai no na ure ba pas tayen nya ko me ini tu wai ku do ngade bahana
0: ini atu ada gaji ini atu aje
1: ini atu mi se
2: ini atu ada ku mai dekat menantau
0: ya gaji ko kau
2: gaji nai ane belaya kita ngau rayang
1: menantau ya pama mamulut di ngau
2: aneh
0: lah kini Brunei yang kini kita kini
1: lah aku kuda ngai mami nai habai sudah ucok kadang-kadang
2: aku tu dah beli dawai nya me julati ku nama julati
0: tahun
1: baru wai nama deh nama julati tahun baru gerai me kita jugiang tu
2: jugiang
1: ya nak mai ya nak rapat kita belum mato ya
2: ya aku nama te ku
0: lah tu lebih jugiang
2: kita jalan terbeh jugiang me baru ucok tu dek ini deh deh
0: nai dek ke kohya aku dai
2: kohya engkau
0: kin aku nan mu ku nyebut nama menua
2: ni buah aja ada urus skem
1: dek suai dia maja ke kulu kin ke ja kile kin kile kurana aku kulu ka pelah panyai
2: wa pelah panyai de pio
1: mana di de
2: mana di ning aku pengau ha julo ati ko aku tu ke mulai duai dai
1: nan ati lah maro aku tu nu tu sai hati ku ban ta de nan aku julo ati aku
2: kata de ka tahun baru julo ati mesti bisa ante bakal julo ati
1: ni tahun berkenang disebut ku julo ati
2: julo ati ati nun ko re
1: Bedau caranya.
0: Nya kapus tahun tu. Lu bedau ke buai kilo ku tu. Kena ke buai kilo lemak perut ku tu.
2: Ah nya ya si teh ari julu ati menyo.
0: Bedau ai.
2: Ah mana? Si teh dah ke wai. Ucok ka ucok de katanya ka. SPM tahun baru.
0: Ya, mas.
2: Nya julu ati meda ne ko boleh straight 20 e kini e. Meyang de nya rukan ne ucok meyang.
0: Oh meyang ku nya me rekam meyang mulia mujua meyang ku nya. mai ku ngage ko hiao ngo dek kim.
2: Ku nya.
1: Ya lai buka e ke te ina suba.
2: Ba kini ke ko hiao. Aku ke ni lah ku nu si ya dek ke Jepun
0: ki ni. Ke Vietnam ko. Mendak de, mendak ci Indo Vietnam ke do pada ko nya.
2: Ni ku dai me ka ke Vietnam ma de nyari rata ki na na ja tipu ba ka ko de.
1: Nya ti ke bilo le nya. Pecia la ro ya. Ngai tu nai de.
2: Ngai jadi ti ya nya ne utai tipu da ti ke satu ke dua bisa. Ni nya
1: Buah apa pun nak buat kat sini, bisa mulai macam apa? Kau menang yang ni. Empat mai ni,
0: nak? Jatuh. Tadi
1: kalau ada perkembangan dua, nak dua deh. Tua ya tu. Ubat tadi berdau. Wih, mulai ni tu empat.
0: Mulai ni tu empat. Mulai ni tu empat. Mulai ni tu empat. Mulai ni tu empat. Mulai ni tu empat. Mulai ni tu empat. Mulai ni tu empat. Mulai ni tu empat. Mulai ni tu empat. Mulai ni tu empat. Mulai ni tu empat. Mulai ni tu empat. Mulai ni tu empat. Mulai ni tu empat. Mulai ni tu empat. Mulai ni tu empat. Mulai ni tu empat. Mulai ni tu empat. Mulai ni tu empat. Mulai ni tu empat. Mulai ni tu empat. Mulai ni tu empat. Mulai ni tu empat.